0: ใจบองสมใจตกยกบ้านบองได้ไงบองสมใจตกยก
1: กระ
0: ดอยเอกระดอยอ้อยแต่ปรอเตียง

0: ตกยุบบ้านมองเด็กไงมองสนใจตกยุบ
1: แน่จังไรร้องจะปุกจะแกร่งเตียง
0: แกร่งลอยเอ็กลอยอ้อยตายน่ะปลอเตียงแกร่ง